0: ว่าชิปเต็ก
1: เฮ้ย
0: กับปูหอยชิปรับบอยว้าอยู่แต่ก็เขาเลยก็มีแคนาดาปกิ้งก็เลยละเฮียอะไรกันเลยชิปเต็กเอาชิปเต็กชิปเต็กดิฉันชิปอินจิเนียร์ชิปรับบอยไปเจอกันกับปักชิปยอ